0: ยากินลอยไว้ตาตาลาเล่นดีเยาะไว้ตาตาลานรกีไว้ตาตาลาบาตือกูไว้ตาตาลาไอ้กินยาดีไว้ตาตาลาไอ้เบื่อดีแย่ไว้ตาตาลาเย่กุบลุมไว้ตาตาลาเมื่อราลาไว้ตาตาลาไอ้กาคือเบื่อเลวไว้ตาลาเล่นตันไว้ไว้ตาตาลาเล่าไอ้กินแ
1: น่Moin, nu moin. Lain, dari pada yang lain.